0: วนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: อุนินีวัตตงโอวูดไดรเวอร์อันรีจิสเตอร์วีคอลโออุนินงโอตารวันเวทระวิตุบรัชชนนินดุคาเฟสเอฟตีฟายน์สนะขมักบาลานีบรัชชนงโอไลเซนส์นะบุรินบาลานงโอจีปะวิตุเช็คงโอเรจโจยูร์ตโอบริจมันดุนยักาเล็บงโอเรจโจให้ตุดอร์อินปายงโอเรจโจปายงโอคาบะ
2: Yo namire buk mak ngarain ino tuan yang rakawang ngain gagal lewen kongur siripin ngur kangamain makadual gayo ngur radio